0: งกอบานกอจ่อย่างกอจ่อนี่ก็กอบุญมาแล่สาวะเลียดุละรู
1: ้มานี่สกอลาทิงกิทิงกิตักกันกะสาวะดองเดี๋ยวมาลูยอง